สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนางคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นกล่าวว่ากระทรวงได้เข้าแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยการซื้อเงินเยนของญี่ปุ่นโดยประสานงานกับกระทรวงการคลังของสหรัฐเชื่อกันว่าการร่วมแทรกแซงดังกล่าวเป็นสาเหตุที่ทำให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างมากถึง5เยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในการซื้อขายที่นิวยอร์กเมื่อสัปดาห์ที่แล้วความเคลื่อนไหวนี้ผลักให้เงินเยนแข็งค่าที่สุดในรอบประมาณ2เดือนครึ่งจากระดับที่ใกล้จุดต่ำสุดในรอบ40ปีนางคาตายามะออกแถลงการยืนยันปฏิบัติการร่วมดังกล่าวในวันจันทร์ที่3สิงหาคมและได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวในเวลาต่อมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแถลงการร่วมของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังญี่ปุ่นและสหรัฐเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนางคาตายามะกล่าวว่ากระทรวงการคลังของญี่ปุ่นกำลังติดตามสถานการณ์ปัจจุบันและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการคลังของสหรัฐเราจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการแทรกแซงร่วมเพิ่มเติมในอนาคตนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่ากระทรวงของเขาจะไม่ลังเลที่จะเข้าร่วมการแทรกแซงเพิ่มเติมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราด้วยโดยกล่าวว่าอย่างที่ทราบกันดีค่าเงินเยนของญี่ปุ่นกำลังอ่อนค่าลงและพวกเขาต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยและเราอยู่เคียงข้างญี่ปุ่นเสมออุณหภูมิพุ่งสูงถึง40องศาเซลเซียสในวันจันทร์ที่3สิงหาคมในจังหวัดคุมาโมโตะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งพึ่งประสบเหตุแผ่นดินไหวขนาดหรือแมกนิจูด 7.1 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมืองคุมาโมโตะมีอุณหภูมิสูงสุด 40.3 องศาเซลเซียสเมื่อเวลา 14:24 ตามรายงานของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นสถิติอุณหภูมิสูงสุดก่อนหน้านี้ของจังหวัดคุมาโมโตะคือ 39.6 องศาเซลเซียสเมื่อเดือนสิงหาคมปี 2556 สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นขอให้ประชาชนใช้มาตรการป้องกันทุกรูปแบบเพื่อป้องกันฮีทสโตรกรวมถึงการหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเช่นการทำความสะอาดและอยู่ในที่เย็นสบายในช่วงกลางวันเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดประกาศว่าหญิงในช่วงวัย70ปีเสียชีวิตขณะหลบภัยในรถยนต์หลังเกิดแผ่นดินไหวคาดว่าสาเหตุการเสียชีวิตคือฮีทสโตรกท่ามกลางสภาวะที่มีแผ่นดินไหวบ่อยขึ้นสำนักงานยังเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังแผ่นดินไหวที่อาจมีความรุนแรงสูงสุดที่ระดับ7ตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นที่มีตั้งแต่ระดับ0ถึง7จนถึงประมาณวันอังคารที่4สิงหาคมสำนักงานระบุว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดดินถล่มและบ้านเรือนพังทลายในพื้นที่ที่ประสบแผ่นดินไหวรุนแรงจนถึง 7:30 ของวันจันทร์ที่3ทางการจังหวัดคุมาโมโตะยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติในจังหวัดแล้ว38คนนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวสมาคมนานาชาติ

5 4 4 8 9และ0 7 0 5 6 9 6 4 8 1 0นอกจากนี้ยังสามารถส่งคำปรึกษาผ่านแบบฟอร์มคำปรึกษาบนเว็บไซต์ของสมาคมและผู้ส่งสามารถรับคำตอบได้ทั้งทางอีเมลหรือโทรศัพท์บริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย

ิหร่านยังคงยืนกรานในท่าทีแข็งกร้าวแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐประกาศว่าเขาจะยกเลิกการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ก็ตามมีรายงานว่านายทรัมป์วางแผนที่จะเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้เป็นอย่างเร็วแต่เขากล่าวว่าเขาได้ตกลงที่จะยกเลิกแผนดังกล่าวแบบมีเงื่อนไขประธานาธิบดีสหรัฐเขียนข้อความบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันเสาร์ที่1สิงหาคมว่าอิหร่านและประเทศอื่นๆในตะวันออกกลางได้ขอให้สหรัฐระงับการโจมตีใดๆก็ตามเนื่องจากขอบเขตของข้อตกลงนั้นเห็นพ้องกันเรียบร้อยแล้วข้อตกลงดังกล่าวจะรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยทันทีและอย่างสมบูรณ์และการยุติภัยคุกคามทางนิวเคลียร์จากอิหร่านนายทรัมป์เขียนว่าจากคำร้องขอดังกล่าวเขาได้ตกลงที่จะยกเลิกการโจมตีโดยมีเงื่อนไขว่าต้องสามารถบรรลุข้อตกลงได้อย่างรวดเร็วสื่อของรัฐบาลอิหร่านรายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่2โดยอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านกลาโหมของอิหร่านว่าอิหร่านมองว่าคำแถลงล่าสุดของศัตรูเป็นการคุกคามที่แท้จริงและน่าเชื่อถือแม้ว่าจะมีการนำเสนอในฐานะส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางจิตวิทยามีรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวยังระบุด้วยว่าอิหร่านจะไม่ยอมถูกโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวหรือยอมอยู่นิ่งเฉยโดยเสริมว่าจะเพิ่มความพร้อมทางทหารและเสริมสร้างการป้องปรามให้แข็งแกร่งขึ้นภูมิภาคโทโฮกุทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเผชิญฝนตกหนักในบางพื้นที่เมื่อวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมเนื่องจากอากาศอุ่นและชื้นเคลื่อนตัวเข้าสู่ระบบความกดอากาศต่ำและแนวปะทะอากาศทำให้เมฆฝนก่อตัวขึ้นในเขตหนึ่งของเมืองโอชูจังหวัดอิวาเตะพื้นที่นาข้าวขนาดใหญ่ถูกน้ำท่วมถนนหลายสายก็ถูกน้ำท่วมเนื่องจากแม่น้ำที่อยู่ใกล้เคียงล้นตลิ่งแม่น้ำคิตากามิซึ่งไหลผ่านเมืองโอชูมีระดับน้ำสูงจนล้นตลิ่งโดยมีกระแสน้ำสีน้ำตาลขุ่นไหลเชี่ยวกรากลงสู่ปลายน้ำเมืองนี้ได้ออกคำสั่งอพยพประชาชนทั้งหมด 11,908 คนใน 4,778 ครัวเรือนใน4เขตของเมืองเจ้าหน้าที่ในเมืองโยโกเตะจังหวัดอากิตะกล่าวว่านับจนถึงเวลา 10:30 นาทีของวันอาทิตย์ที่2อาคารบ้านเรือน4หลังถูกน้ำท่วมขณะเดียวกันก็มีรายงานสะพานพังถล่มและดินถล่มด้วยในเขตหนึ่งของเมืองโยโกเตะผู้อยู่อาศัยและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เครื่องจักรหนักในการดันน้ำและดินออกจากถนนหญิงชราในช่วงวัย70ปีที่มาตรวจสอบบ้านและบริเวณรอบๆ บ้านของพ่อแม่ของเธอกล่าวว่าเธอไม่เคยเจอฝนตกหนักขนาดนี้มาก่อนนับตั้งแต่อาศัยอยู่ที่นี่เมื่อประมาณ30ปีก่อน NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าห้างอีออนมอลล์คุมาโมโตะระเบิดหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 เหตุไฟไหม้จากแบตเตอรี่แบบพกพามีจำนวนมากขึ้นเทคโนโลยีดิจิทัลคืนสีสันเดิมให้จิตรกรรมฝาผนังวัดโฮริวจิสวนสัตว์จัดบ่อน้ำให้ฝูงลิงป่าได้คลายร้อนและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเป็นกระแสจากโชว์ปลาสเตอร์เจียนงับแขนสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่4สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผ่านมา1สัปดาห์แล้วนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคุมาโมโตะของญี่ปุ่นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและบ้านเรือนหลายพันหลังได้รับความเสียหายเกิดแผ่นดินไหวขนาดหรือแมกนิจูด 7.1 เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่เมืองอูกิและเมืองฮิกาวะโดยวัดความรุนแรงได้ถึงระดับ7ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นส่วนที่เมืองยาสึชิโร่และเทศบาลอื่นอีกหลายแห่งวัดความรุนแรงได้ระดับ6บวกจนถึงเวลา 7:30 นของวันอังคารที่4สิงหาคมจังหวัดคูมาโมโตะยืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว38คนในจำนวนนี้มี1คนที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติครั้งนี้หรือไม่จนถึงเวลา 14:00 นของวันอังคารที่4ประชาชนกว่า 7,600 คนยังคงอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว146แห่งในจังหวัดบ้านเรือนกว่า 13,300 หลังได้รับความเสียหายในจำนวนนี้ประมาณ700หลังพังเสียหายทั้งหมดกว่า 44,000 ครัวเรือนยังคงไม่มีน้ำใช้อากาศร้อนจัดทำให้ผู้คนในพื้นที่อ่อนล้าอุณหภูมิพุ่งสูงกว่า40องศาเซลเซียสเมื่อวันจันทร์ที่3ทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดของจังหวัดประชาชนได้รับคำแนะนำให้ทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อป้องกันโรคลมเหตุร้อนเช่นหลีกเลี่ยงการเก็บกวาดทำความสะอาดกลางแจ้งในช่วงเวลาที่อากาศร้อนที่สุดและพักอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศเย็นไต้ฝุ่นดอลฟินที่มีกำลังแรงกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกขณะพัดถล่มบางพื้นที่ของหมู่เกาะโองาซาวาระของกรุงโตเกียวในวันอังคารที่4สิงหาคมสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นจัดให้ไต้ฝุ่นดอลฟินเป็นไต้ฝุ่นที่มีขนาดใหญ่และมีกำลังแรงมากเจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนบนหมู่เกาะโองาซาวาระระมัดระวังเป็นพิเศษทั้งคลื่นสูงและลมกระโชกแรงรวมถึงหลีกเลี่ยงการออกไปข้างนอกหากไม่มีเหตุจำเป็นจนถึงวันพุธที่5โดยเมื่อเวลาประมาณ 11:20 นวัดความเร็วลมกระโชกได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เกาะชิจิจิมะเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยากล่าวว่าทะเลบริเวณหมู่เกาะโองาซาวาระจะยังคงมีคลื่นลมแรงมากไปจนถึงวันพุธที่5คลื่นจะสูงถึง11เมตรในวันอังคารที่4และ9เมตรในวันพุธที่5นอกจากนี้ยังพยากรณ์ว่าในวันอังคารที่4ลมจะแรงมากถึงขั้นพัดสิ่งของต่างๆให้ปลิวหรือทำให้รถบรรทุกพลิกคว่ำได้คาดว่าความเร็วลมสูงสุดจะอยู่ที่108กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วลมกระโชกสูงสุดจะอยู่ที่162กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าไต้ฝุ่นดอลฟินจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกพร้อมกับเขตพายุและเข้าใกล้ภูมิภาคโอกินาวาและอามามิคาดว่าคลื่นลมในทะเลจะแรงมากในโอกินาวาตั้งแต่วันพุธที่5และในอามามิตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่6คาดว่าจะมีลมพัดแรงมากทั้งในพื้นที่โอกินาวาและอามามิตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่6จนถึงประมาณวันอาทิตย์ที่9ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังส่งสัญญาณที่สับสนเกี่ยวกับอิหร่านอีกครั้งเขาขู่และตำหนิอิหร่านที่ปฏิเสธการเจรจาโดยตรงแต่ก็กล่าวว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับทั้งสองประเทศที่จะลงนามสิ่งที่เขาเรียกว่าเอกสารที่ดีผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่3สิงหาคมว่าผมคิดว่าเราอาจบรรลุอะไรบางอย่างแต่ผมอยากให้โอกาสพวกเขาจนถึงที่สุดก่อนจะดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดแต่ก็กล่าวในเวลาเดียวกันว่าการเจรจาเกิดขึ้นตามคำขอของอิหร่านโดยได้รับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์และประเทศอื่นๆเขากล่าวว่าสหรัฐและอิหร่านกำลังหารือกันเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซและอ้างว่าทั้งสองฝ่ายกำลังหารือเรื่องการเปิดช่องแคบอย่างแท้จริงภายในวันอังคารที่4ผู้นำสหรัฐได้เขียนบนโซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้ว่าผู้นำอิหร่านกลับกรอกอย่างไม่น่าเชื่อ
ก่อนหน้านี้นายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านได้ปฏิเสธว่าไม่มีการเจรจาใดๆกับสหรัฐโดยกล่าวว่าอิหร่านได้พูดคุยกับโอมานและการหารือเหล่านั้นมุ่งเน้นเรื่องข้อตกลงเกี่ยวกับการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัย

รัฐบาลเมียนมาที่กองทัพสนับสนุนระบุว่านางองซานซูจีผู้นำฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยได้พบกับตัวแทนจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC รายงานระบุว่านายอาโนเดอแบกผู้แทนประจำของ ICRC ประจำเมียนมาได้เข้าเยี่ยมนางองซานซูจีที่กรุงเนปยีดอเมื่อเช้าวันจันทร์ที่3สิงหาคมภาพถ่ายที่เผยแพร่พร้อมกับการประกาศมีภาพที่ทั้งสองคนจับมือกัน ICRC ระบุว่าการพบกันเมื่อวันจันทร์ที่3เป็นไปตามมาตรฐานและกระบวนการเยี่ยมเยียนผู้ถูกจำกัดเสรีภาพและทั้งสองได้พูดคุยกันเป็นการส่วนตัวนางองซานซูจีถูกควบคุมตัวนับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจในการรัฐประหารเมื่อปี2563และถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาทุจริตและข้อหาอื่นๆในการพิจารณาคดีภายใต้การปกครองของกองทัพรัฐบาลที่กองทัพสนับสนุนประกาศเมื่อเดือนเมษายนว่าเธอถูกย้ายไปกักบริเวณในบ้านพักที่กำหนดไว้แต่ไม่ได้เปิดเผยที่อยู่แน่ชัดและยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพและสภาพความเป็นอยู่ของเธอในคิมอาริสบุตรชายคนเล็กของนางองซานซูจีเขียนข้อความบนโซเชียลมีเดียว่าเขายินดีกับรายงานเกี่ยวกับการพบปะครั้งนี้และว่านี่คือความคืบหน้าในเชิงบวกครั้งแรกเกี่ยวกับมารดาของเขาในรอบกว่า5ปีแต่กล่าวด้วยว่านี่จะต้องไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเขาเรียกร้องให้มีข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบอย่างอิสระเกี่ยวกับสุขภาพของเธอและการปล่อยตัวเธอโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขสวนสัตว์แห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวระบุว่ามีสิงโต3ตัวล้มตายสัตวแพทย์สันนิษฐานว่าเป็นเพราะโรคลมเหตุร้อนในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมสิงโต10ตัวจากทั้งหมด16ตัวในสวนสัตว์ธรรมะล้มป่วยโดยบางตัวยืนไม่ได้ส่วนบางตัวเบื่ออาหารแม้ว่าเจ้าหน้าที่พยายามรักษาสิงโตโดยการลดอุณหภูมิร่างกายและให้ยาแต่สิงโตเพศเมียตัวหนึ่งอายุ3ปีตายในวันที่28กรกฎาคมหลังจากนั้นก็มีสิงโตเพศเมียอายุ11ปีตายในวันที่31กรกฎาคมและสิงโตเพศเมียอายุ15ปีในวันที่2สิงหาคมทางสวนสัตว์ระบุว่ายังไม่สามารถระบุสาเหตุของการตายจนกว่าจะได้รับผลการตรวจแต่ผลการชันสูตรแสดงให้เห็นว่าสิงโตทั้ง3ตัวมีภาวะขาดน้ำทั่วร่างกายและอวัยวะล้มเหลวหลายระบบสิงโตอีก3ตัวยังอยู่ระหว่างการรักษาสวนสัตว์ระบุว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับการตายเหล่านี้อย่างมากและจะดำเนินการรักษาและดูแลสุขภาพของสิงโตที่เหลือที่แสดงอาการต่อไปสวนสัตว์ระบุด้วยว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเปิดให้ผู้คนชมสิงโตอีกครั้งเมื่อใดจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นHK World, Radio Japan, Tokyo.

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่4สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผ่านมา1สัปดาห์แล้วนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคุมาโมโตะของญี่ปุ่นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและบ้านเรือนหลายพันหลังได้รับความเสียหายเกิดแผ่นดินไหวขนาดหรือแมกนิจูด 7.1 เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่เมืองอุกิและเมืองฮิกาวะโดยวัดความรุนแรงได้ถึงระดับ7ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นส่วนที่เมืองยาสึชิโร่และเทศบาลอื่นอีกหลายแห่งวัดความรุนแรงได้ระดับ6บวกจนถึงเวลา 7:30 ของวันอังคารที่4สิงหาคมจังหวัดคุมาโมโตะยืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว38คนในจำนวนนี้มี1คนที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติครั้งนี้หรือไม่จนถึงเวลา 14:00 ของวันอังคารที่4ประชาชนกว่า 7,600 คนยังคงอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว146แห่งในจังหวัดบ้านเรือนกว่า 13,300 หลังได้รับความเสียหายในจำนวนนี้ประมาณ700หลังพังเสียหายทั้งหมดกว่า 44,000 ครัวเรือนยังคงไม่มีน้ำใช้อากาศร้อนจัดทำให้ผู้คนในพื้นที่อ่อนล้าอุณหภูมิพุ่งสูงกว่า40องศาเซลเซียสเมื่อวันจันทร์ที่3ทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดของจังหวัดประชาชนได้รับคำแนะนำให้ทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อป้องกันโรคลมเหตุร้อนเช่นหลีกเลี่ยงการเก็บกวาดทำความสะอาดกลางแจ้งในช่วงเวลาที่อากาศร้อนที่สุดและพักอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศเย็นไต้ฝุ่นดอลฟินที่มีกำลังแรงกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกขณะพัดถล่มบางพื้นที่ของหมู่เกาะโองาซาวระของกรุงโตเกียวในวันอังคารที่4สิงหาคมสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นจัดให้ไต้ฝุ่นดอลฟินเป็นไต้ฝุ่นที่มีขนาดใหญ่และมีกำลังแรงมากเจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนบนหมู่เกาะโองาซาวระระมัดระวังเป็นพิเศษทั้งคลื่นสูงและลมกระโชกแรงรวมถึงหลีกเลี่ยงการออกไปข้างนอกหากไม่มีเหตุจำเป็นจนถึงวันพุธที่5โดยเมื่อเวลาประมาณ 11:20 วัดความเร็วลมกระโชกได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เกาะชิจิจิมะเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยากล่าวว่าทะเลบริเวณหมู่เกาะโองาซาวระจะยังคงมีคลื่นลมแรงมากไปจนถึงวันพุธที่5คลื่นจะสูงถึง11เมตรในวันอังคารที่4และ9เมตรในวันพุธที่5นอกจากนี้ยังพยากรณ์ว่าในวันอังคารที่4ลมจะแรงมากถึงขั้นพัดสิ่งของต่างๆให้ปลิวหรือทำให้รถบรรทุกพลิกคว่ำได้คาดว่าความเร็วลมสูงสุดจะอยู่ที่108กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วลมกระโชกสูงสุดจะอยู่ที่162กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าไต้ฝุ่นดอลฟินจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกพร้อมกับเขตพายุและเข้าใกล้ภูมิภาคโอกินาวาและอามามิคาดว่าคลื่นลมในทะเลจะแรงมากในโอกินาวาตั้งแต่วันพุธที่5และในอามามิตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่6คาดว่าจะมีลมพัดแรงมากทั้งในพื้นที่โอกินาวาและอามามิตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่6จนถึงประมาณวันอาทิตย์ที่9ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังส่งสัญญาณที่สับสนเกี่ยวกับอิหร่านอีกครั้งเขาขู่และตำหนิอิหร่านที่ปฏิเสธการเจรจาโดยตรงแต่ก็กล่าวว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับทั้งสองประเทศที่จะลงนามสิ่งที่เขาเรียกว่าเอกสารที่ดีผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่3สิงหาคมว่าผมคิดว่าเราอาจบรรลุอะไรบางอย่างแต่ผมอยากให้โอกาสพวกเขาจนถึงที่สุดก่อนจะดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดแต่ก็กล่าวในเวลาเดียวกันว่าการเจรจาเกิดขึ้นตามคำขอของอิหร่านโดยได้รับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์และประเทศอื่นๆเขากล่าวว่าสหรัฐและอิหร่านกำลังหารือกันเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซและอ้างว่าทั้งสองฝ่ายกำลังหารือเรื่องการเปิดช่องแคบอย่างแท้จริงภายในวันอังคารที่4ผู้นำสหรัฐได้เขียนบนโซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้ว่าผู้นำอิหร่านกลับกรอกอย่างไม่น่าเชื่อก ก่อนหน้านี้นายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านได้ปฏิเสธว่าไม่มีการเจรจาใดๆกับสหรัฐโดยกล่าวว่าอิหร่านได้พูดคุยกับโอมานและการหารือเหล่านั้นมุ่งเน้นเรื่องข้อตกลงเกี่ยวกับการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสอย่างปลอดภัยรัฐบาลเมียนมาที่กองทัพสนับสนุนระบุว่านางองซานซูจีผู้นำฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยได้พบกับตัวแทนจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC รายงานระบุว่านายอาโนเดอร์แบกผู้แทนประจำของ ICRC ประจำเมียนมาได้เข้าเยี่ยมนางองซานซูจีที่กรุงเนปยีดอเมื่อเช้าวันจันทร์ที่3สิงหาคมภาพถ่ายที่เผยแพร่พร้อมกับการประกาศมีภาพที่ทั้งสองคนจับมือกัน ICRC ระบุว่าการพบกันเมื่อวันจันทร์ที่3เป็นไปตามมาตรฐานและกระบวนการเยี่ยมเยียนผู้ถูกจำกัดเสรีภาพและทั้งสองได้พูดคุยกันเป็นการส่วนตัวนางองซานซูจีถูกควบคุมตัวนับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจในการรัฐประหารเมื่อปี2563และถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาทุจริตและข้อหาอื่นๆในการพิจารณาคดีภายใต้การปกครองของกองทัพรัฐบาลที่กองทัพสนับสนุนประกาศเมื่อเดือนเมษายนว่าเธอถูกย้ายไปกักบริเวณในบ้านพักที่กำหนดไว้แต่ไม่ได้เปิดเผยที่อยู่แน่ชัดและยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพและสภาพความเป็นอยู่ของเธอในคิมอาริสบุตรชายคนเล็กของนางองซานซูจีเขียนข้อความบนโซเชียลมีเดียว่าเขายินดีกับรายงานเกี่ยวกับการพบปะครั้งนี้และว่านี่คือความคืบหน้าในเชิงบวกครั้งแรกเกี่ยวกับมารดาของเขาในรอบกว่า5ปีแต่กล่าวด้วยว่านี่จะต้องไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเขาเรียกร้องให้มีข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบอย่างอิสระเกี่ยวกับสุขภาพของเธอและการปล่อยตัวเธอโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขสวนสัตว์แห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวระบุว่ามีสิงโต3ตัวล้มตายสัตวแพทย์สันนิษฐานว่าเป็นเพราะโรคลมเหตุร้อนในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมสิงโต10ตัวจากทั้งหมด16ตัวในสวนสัตว์ธรรมะล้มป่วยโดยบางตัวยืนไม่ได้ส่วนบางตัวเบื่ออาหารแม้ว่าเจ้าหน้าที่พยายามรักษาสิงโตโดยการลดอุณหภูมิร่างกายและให้ยาแต่สิงโตเพศเมียตัวหนึ่งอายุ3ปีตายในวันที่28กรกฎาคมหลังจากนั้นก็มีสิงโตเพศเมียอายุ11ปีตายในวันที่31กรกฎาคมและสิงโตเพศเมียอายุ15ปีในวันที่2สิงหาคมทางสวนสัตว์ระบุว่ายังไม่สามารถระบุสาเหตุของการตายจนกว่าจะได้รับผลการตรวจแต่ผลการชันสูตรแสดงให้เห็นว่าสิงโตทั้ง3ตัวมีภาวะขาดน้ำทั่วร่างกายและอวัยวะล้มเหลวหลายระบบสิงโตอีก3ตัวยังอยู่ระหว่างการรักษาสวนสัตว์ระบุว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับการตายเหล่านี้อย่างมากและจะดำเนินการรักษาและดูแลสุขภาพของสิงโตที่เหลือที่แสดงอาการต่อไปสวนสัตว์ระบุด้วยว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเปิดให้ผู้คนชมสิงโตอีกครั้งเมื่อใดจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
1: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
2: This is NHK World Radio Japan Tokyo.